วใจยังเป็นบ่าวอยู่ตัวเห็นสาวละหาวใส่ปานงัวเห็นสาวละหาวใส่ปานงัวพวกงูชูหัวพอวอพาวาแหลมลิ้นแผลบแผลบเห็นไหมเห็นไหมอสรพิษลูกพอเหงื่อดมเหงื่อดมไหม